0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store
6: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: เกษตรเพื่อประชากองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาวิจัยหาทางแก้ปัญหาพบว่าผลเงาะแห้งเหี่ยวเร็วเพราะมีการสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริเวณขนเงาะมีปากใบจำนวนมากทำให้มีการคลายน้ำมากส่งผลให้เปลือกเงาะเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลและเหี่ยวแห้งส่วนสาเหตุที่ทำให้เงาะเน่าอย่างรวดเร็วมาจากการเข้าทำลายของเชื้อราผลงานวิจัยพบว่าระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเป็นระยะ3สีที่เปลือกยังเป็นสีแดงอ่อนและขนเงาะยังเป็นสีเขียวจะสามารถเก็บผลเงาะได้นานขึ้นการตัดขั้วผลเงาะให้ชิดผลด้วยกรรไกรแทนการปลิดด้วยมือสามารถลดการเข้าทำลายของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวการล้างผลเงาะด้วยน้ำสะอาดและแช่ในชีวพันธุ์แบคทีเรียอัตรา100กรัมต่อน้ำ10ลิตรนาน5นาทีสามารถลดการเกิดโรคผลเน่าของเงาะในระหว่างการเก็บรักษาได้และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่วนการยืดอายุผลให้มีความสดใหม่ให้ใช้วิธีบรรจุผลเงาะในถุงพลาสติก ชนิด LDPE ความหนา25ไมครอนที่มีอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนจะช่วยลดการคลายน้ำของผลเงาะและลดอาการเปลือกสีน้ำตาลและขนเงาะได้ดีทำให้สามารถเก็บรักษาผลเงาะให้มีความสดใหม่ได้นานขึ้นโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหรือขนส่งเงาะคืออุณหภูมิ13องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 90-95% วิธีการนี้จะทำให้ผลเงาะคงสภาพอยู่ได้นานถึง14วันจากเดิมที่จะเหี่ยวแห้งภายใน 3-4 วันกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-579-5582และ02-579-6008ในวันเวลาราชการสนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชูโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยใช้เกษตรผสมผสานสร้างรายได้โดยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอดอยหล่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผสมผสานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผักหวานป่าในสวนลำไยหมู่ที่18ตำบลดอยหล่อมีนายวิโรจน์พรหมปัญญาเป็นประธานศูนย์ซึ่งการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในพื้นที่สวนลำไยเพื่อใช้ร่มเงาจากต้นลำไยให้เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติของผักหวานป่าปลูกไม้ผลอื่นร่วมอาทิทุเรียนและพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาทต่อปีซึ่งช่วงในฤดูผักหวานมีนาคมถึงเมษายนราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมและช่วงนอกฤดูพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์สูงถึง200ถึง250บาทต่อกิโลกรัมศูนย์เครือข่ายแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสวนต้นแบบที่สร้างรายได้แต่ยังทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่แบ่งออกเป็น2ฐานการเรียนรู้หลักได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าเน้นเทคนิคการปลูกแซมไม้ผลและการดูแลให้ได้คุณภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอยหล่อคือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการพึ่งพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างแท้จริงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนเท่าแก
9: ่พี่เก่งเขาจะไปไหนเหรอสีสวัสดแต่งตัวหล่อเชียว
10: ไปงานมั่นจ้ะคุณพ่อพี่เก่งเป็นเท่าแก่ด้วยนะ
9: เท่าแก่คืออะไรหรอ
11: ความจริงคำว่าเท่าแก่ใช้กันมานานแล้วนะหมายถึงผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอผู้หญิงมาแต่งงานด้วย
10: แล้วก็ใช้เรียกผู้ชายจีนที่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการว่าเท่าแก่ด้วยแต่เดี๋ยวนี้คนที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องแก่ก็ได้นะและไม่ต้องเป็นคนจีนก็เรียกว่าเท่าแก่ได้
11: ใช่แต่จะบอกให้นะคำว่าเท่าแก่ที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยเขาใช้ถอถุงนะ
10: เท่าแก่หมายถึงผู้ใหญ่ที่เป็นประธานการสู่ขอหรือการมั่นอีกความหมายหนึ่งก็คือผู้ชายที่เป็นเจ้าของกิจการ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store
6: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: โอความที่ 1,287 กิโลเฮิรตซ์จะนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะและคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน Facebook Live Page กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีนะคะวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ขออภัยนะคะก็มาพบกันในรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 น.โดยประมาณถึง 9:00 น.นะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันเช่นเคยค่ะวันนี้เช้าวันแรกของการเปิดงานเนาะหลังจากการหยุดยาวค่ะวันนี้แนะนำทีมงานนะคะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีราลิขิตนะคะ023839003 023839004ค่ะแล้วก็ควบคุม Facebook Live น้องเบนซ์กิติชานชนยุทธค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองกันเยอะเลยนะคะค่ะมาติดตามกับวิทยากรของเรานะคะคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะก็มาอัปเดตสภาพอากาศการคุณหนึ่งคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่ก็เนาะเจอแบบว่าพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกันไปค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมของสภาพอากาศโดยรวมวันนี้จะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือว่ามีลักษณะอากาศที่แตกต่างกันไปยังไงบ้างแล้วก็วันนี้จะเกิดจากปัจจัยอะไรคะ
1: ครับในลักษณะอากาศโดยภาพรวมนะครับก็อาจจะมีความที่แตกต่างกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับเป็นลักษณะของคือมีมวลอากาศเย็นลงมาเนา
0: ะ
1: ลงแต่ว่าลงในทะเลส่วนหนึ่งนะครับมาทางบกส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้เข้ามาเป็นระลอกที่แบบเหมือนตีเข้ามานะครับดังนั้นเองฝนมันก็จะพุ่งไปแบบเยอะเลยนะครับไปประมาณวันถึง2วันนะแต่ว่าพอตัวมวลอากาศเย็นตอนเนี้ยนะครับมันเริ่มคลุมแล้ว
0: นะคร ับ
1: คลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับดังนั้นเองในเรื่องฝนถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานครับในวันนี้ฝนก็เริ่มลดลงไป
0: อ๋อค่ะ
1: ก็ไม่ได้ว่าจะเยอะเหมือนเมื่อวานเน
0: า
1: ะมันไม่ได้ต่อเนื่องกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี่เยอะนะครับเยอะในหลายพื้นที่แล้วก็ทั่วประเทศด้วย
0: ครับ
1: มีฝนหลายที่ฝนอาจจะพอลงไปนะครับประมาณ2วัน
0: ค
1: ่ะสำหรับประเทศไทยตอนบนเนาะ2วันนะครับหลังจากนั้นตัวมวลอากาศเย็นอีกตัวนึงนะครับก
0: ็
1: กำลังลงมาลงมาแล้วก็ลักษณะประมาณนี้แหละนะครับก็ส่วนนึงก็ลงทะเลก
0: ็
1: จะมีลมที่มีความชื้นนะครับช้อนขึ้นมานะครับฝนจะกลับมาอีกครั้งนึงประมาณวันที่7นี้นะครับ7 8 9นะครับประมาณ3วัน
0: วันพุธ
1: นะครับส่วน10 11ก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าจะน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7 8 9นะครับในขณะที่ภาคใต้ครับภาคใต้ในวันนี้เองก็เป็นลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้ลมตะวันออกที่ยังพัดอยู่ครับแล้วก็ประมาณช่วง6ถึง9นะครับของภาคใต้เนี่ยฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่ไม่ได้แรงมากนักนะไม่ได้แรงมากไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอมาเป็นคลื่นอยู่นะครับทำให้ในช่วงดังกล่าวเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่การกระจายฝนสำหรับภาคใต้ไปอีกนะครับรวมทั้งในหลายพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นมาได
0: ้
1: นะครับก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยตอนบนก็ตามหรือว่าภาคใต้ก็ตามนะครับแต่ว่าประเทศไทยตอนบนก็เริ่มวันที่7นะครับแต่ว่าภาคใต้จะเริ่มวันที่6
0: ภาคใต้เริ่มก่อนก็คือมีฝนเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะแสดงว่าช่วงนี้ก็เหมือนมันเป็นปลายฤดูร้อนจะเข้าฤดูฝนแล้วใช่ไหมคะ
1: เหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรที่จะไปทางใดทางหนึ่งแน่นอนนะครับฝนก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าลักษณะของอากาศร้อนมันก็ยังมีอยู่ในหลายพื้นที่นะครับมันก็เช่นเดียวกับช่วงรอยต่อฤดูหนาวมาฤดูร้อนมันก็เป็นลักษณะที่ปนกันอยู่นะครับหรือแม้แต่ฤดูฝนไปฤดูหนาวมันก็เอาเป็นว่าช่วงรอยต่อฤดูนะครับมันจะไม่มีอะไรที่จะเด่นชัดไปทางใดทางหนึ่งนะครับ
0: ก็จะมีแบบลักษณะอากาศแปรปรวนด้วย
1: มันจะปนกันนะคร
0: ับ
1: แปรปรวนก็ได้ครับ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่แต่ละภาคกันไหมคะว่าวันนี้แต่ละภาคอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ครับมาเกินก่อนเนาะในส่วนของสภาพอากาศภาพรวมนะครับ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นนะครับในช่วงนี้เขาก็เริ่มแผ่นะครับแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ทะเลจีนใต้เนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นยังมีลักษณะของลมใต้ลมเฉียงใต้เข้ามาได้อยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของความรุนแรงฟ้าฝนไม่เท่าเมื่อวานนะครับก็ลดลงมาเนา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ยังมีลักษณะของลมตะวันออกลมเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่ก็มีฝนได้เรื่อยๆนะครับต่อไปครับก็มาดูในรายภาคพร้อมกับดูผลการตรวจวัดไปด้วยนะครับ
0: ของเมื่อวานใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ภาคเหนือวันนี้ครับยังคงมีอากาศร้อนได้อยู่นะครับร้อนแต่อาจจะไม่ได้ถึงร้อนจัดเหมือนเมื่อวานเพราะว่าเจอฝนไปมากนะครับเจอฝนหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าวันนี้เองนะครับการกระจายฝนยังให้ค่อนข้างดีอยู่นะครับประมาณ30-40%ของพื้นที่นะครับลมกระโชกแรงครับก็ยังประมาทไม่ได้นะครับก็มีได้เช่นกันนะครับจังหวัดที่เน้นครับลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นตอนล่างๆเป็นหลักนะครับอุณหภูมิสูงสุดอาจจะถึง38-39ได้ในวันนี้นะครับสำหรับเมื่อวานครับถ้ามาดูข้อมูลย้อนหลังกันนิดนึงนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานครับยังมีโผล่มาที่หนึ่งนะครับที่ลำปางครับ 42.1 องศาครับยังร้อนอยู่นะครับส่วนจังหวัดที่40องศาครับยังมีเนาะมีลำพูนครับมีเถินก็ลำปางเหมือนกันนะครับอุตรดิตถ์ครับสุโขทัยเขื่อนภูมิพลนะครับแม่สอดครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดตากอันนี้41นะครับโดยภาพรวมครับอุณหภูมิยังร้อนถึงร้อนจัดในเมื่อวานนะครับก็คือในช่วงกลางวันเมื่อวานเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันก็ตีขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะมีฝนนะครับเพราะว่าฝนมาทีหลังเนาะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดเรายังวัดได้อยู่40องศานะครับแต่ว่าฝนตกหลายที่ครับถ้าดูการกระจายตัวเกือบเอาว่า70เกิน 70% ของสถานีเรานะมีผลการตรวจเรื่องฝนมีฝนหนักครับมากสุด
0: ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่ลำปางเกษตรครับ64มิลลิเมตรครับที่แพร่ครับ29ที่พะเยา29ใกล้เคียงกันเนาะนะครับที่เหลือก็ประมาณเป็นฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าฝนดีนะครับ
0: ประมาณ 70% ของสถานีตรวจเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวไปกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมื่อวานเอ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการณ์นะครับก็ประมาณ 20-30% ของพื้นที่ในเรื่องฝนนะครับลมกระโชกแรงก็ต้องระวังเช่นเดียวกันครับจังหวัดครับเลยหนองบัวลำภูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับ
0: ล่างก็มีด้าน
1: ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านตะวันตกนะครับแล้วก็ตอนล่างถือว่าฝนลดลงกว่าเมื่อวานนะครับอุณหภูมิสูงสุดไม่ถึง40ครับวันนี
0: ้ก็น่าจะดีขึ้น
1: ประมาณ39นะอุณหภูมิสบายขึ้นนะถือว่าสบายขึ้นนะครับมาดูข้อมูลตรวจครับข้อมูลตรวจของภาคตะวันเฉียงเหนือครับในวันเมื่อวานนะครับอุณหภูมิสูงสุด ที่สูงสุดของภาคครับอยู่ที่ 38.2 องศาครับอำเภอเมืองโคราชครับ
0: น
1: ครราชสี
0: มา
1: เนาะครับ37องศาครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับก็มี2ที่นี้นะแล้วก็ที่อื่นครับก็ส่วนใหญ่ไล่ตั้งแต่33องศานะครับไปจนถึง35ก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนมากส่วนฝนครับฝนอาจจะไม่ได้เท่าภาคเหนือ นะครับก็ประมาณตีคร่าวๆนะครับประมาณ 30% นะครับของพื้นที่เมื่อวานนี้ครับสูงสุดครับ37องศาที่โชคชัยครับเราลงมา 25.8 ครับที่ศรีสะเกษแล้วก็ที่ปากช่องครับ22นะครับก็คือของโคราชเนี่ยนะครับลงสถานีทั้ง3สถานีนะครับของกรมอุตุนะครับก็ถือว่ามากระจุกตัวนะครับไม่ได้กระจายเหมือนภาคเหนือนะครับ อีกบริเวณนึงที่เป็นฝนตกนะครับแต่เป็นฝนเล็กน้อยก็จะมีที่เลยครับอุดรธานีหนองบัวลำพูครับก็คือเป็นด้านบนนะครับด้านบนส่วนถ้าเป็นทางอุบลราชธานีครับก็จะมีฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับมาดูภาคกลางต่อกันนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ภาคกลางวันนี้ครับยังคงมีอากาศร้อนแล้วก็มีฝนนะครับประมาณ 40% นะครับก็ 30-40 ประมาณนี้นะครับลมกระโชกแรงยังต้องระมัดระวังกันอยู่ครับจังหวัดครับนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาครับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนะครับ
0: หลายพื้นที่เลยนะคะ
1: กระจายกันไปนะครับ
0: ค่ะ
1: อุณหภูมิสูงสุดไม่ถึงร้อนจัดครับอยู่ที่ 35-37 องศาสำหรับข้อมูลการตรวจเมื่อวานของภาคกลางครับก็มีฝนหลายพื้นที่ครับก็ถือว่าประมาณสักตีคร่าวๆก็ประมาณสัก 60% นะครับของภาคกลางที่มีฝนลงสถานีเรานะครับแถมมีฝนตกหนักด้วยครับที่ทองผาภูมิครับ 75.9 มิลลิเมตรนะครับนอกนั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานครับเรายังคงเห็นอุณหภูมิร้อนจัดนะครับก็จะมีที่ทองผาภูมิครับ 40.5 ครับกาญจนบุรี 40.2 อันนี้เป็นจังหวัดเดียวกันหมดเลยนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆของภาคกลางครับภาพรวมก็อยู่ที่ 37-38 องศาเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นสมุทรสงครามนะครับอันนี้ใกล้ทะเลนะครับอยู่ที่ 33.8 องศาเท่านั้นนะครับก็ถือว่ายังอุณหภูมิยังไม่ได้ต่ำมากนักนะครับอาจจะต้องรอหลังจากนี้ให้ฝนมามากกว่านี้ก่อนนะครับ
0: โอเคเดี๋ยวไปกันที่ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งค่ะ
1: ครับสำหรับภาคตะวันออกครับในช่วงวันนี้นะครับฝนยังกระจายตัวค่อนข้างดีครับประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับก็จะมีฝนตกหนักได้ด้วยในบางแห่งนะครับการกระจายตัวของฝนครับก็ไม่ได้เน้นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นพิเศษครับกระจายกันทั่วนะครับก็ตั้งตอนบนด้วยนะครับแล้วก็ติดทะเลก็กระจายดีนะครับ
0: ค่ะ
1: อุณหภูมิสูงสุดไม่มีร้อนจัดนะครับคลื่นลมประมาณ1เมตรในส่วนของข้อมูลตรวจครับข้อมูลตรวจนี่ฝนดีทีเดียวครับเมื่อวานมีฝนตกในสถานีของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทุกสถานีนะครับก็เยอะนะครับถือว่าเยอะทีเดียวการกระจายตัวนี่ 80-90% นะครับแล้วก็ฝนตกหนักครับมีที่อรัญญประเทศครับ42มิลลิเมตรครับจันทบุรี50ครับพิ้วนะครับ53มิลลิเมตรครับแล้วก็มีที่30มิลลิเมตรอีกนะครับ มีปราจีนครับ42นะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานครับ37นะครับ36-37นะครับไม่สูงมากนะครับคาดว่าวันนี้อาจจะได้ต่ำกว่านี้นะครับในเรื่องของอุณหภูมิเพราะว่าอันนี้เป็นอุณหภูมิช่วงกลางวันเมื่อวานนะครับแล้วก็มีฝนตก
0: โอ้มีฝนนี่แบบว่าทุกสถานีได้ฝน
1: ลงหมดเลยครับเต็มเลยครับ
0: ต่อไปนะคะเดี๋ยวไปกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
1: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับในวันนี้ครับฝนลดลงนะครับจากเมื่อวานนะครับก็เหลือ 30% ของพื้นที่นะครับก็ยังคงเป็นอิทธิพลของลมด้านตะวันออกลมออกเฉียงใต้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้แรงนักนะ
0: ค่ะ
1: ครับก็จังหวัดก็จะมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับ
0: ค่ะ
1: อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาครับคลื่นลมประมาณ1เมตรไม่มีปัญหาในการเดินเรือนะครับยกเว้นมีฝนเข้ามาในส่วนของภาคใต้ครับการกระจายตัวฝนเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะครับก็ไม่ค่อยแพ้ภาคตะวันออกเท่าไหร่นักนะครับก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ 70% ถึง 80% นะครับที่ฝนตกลงสถานีของเราเองนะครับ
0: ค
1: ่ะยังมีฝนตกหนักอยู่1ที่ครับที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับ59มิลลิเมตรครับมีฝนปานกลาง2ที่ครับที่หาดใหญ่ครับตัวอำเภอหาดใหญ่ 18.6 มิลลิเมตรครับที่อำเภอเมืองปัตตานีครับ19มิลลิเมตรนะครับส่วนสถานีที่เหลือครับก็จะเป็นฝนเล็กน้อยทั้งหมดนะครับแถมชุมพรอีกที่นึงครับชุมพรอำเภอเมืองเป็นฝนปานกลางครับ16มิลลิเมตรครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานยังมีที่อุณหภูมิโดดอยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือเจ้าประจำครับสถานีหนองพลับนะครับก็ทั้งอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็ทั้งอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวด้วยนะครับหนองพลับก็จะเป็นห่างฝั่งเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นแนวอะไรนะเป็นแนวภูเขาเป็นอะไรเนาะนะครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆครับก็จะมี37องศาอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นแถวฉวางนะครับพระแสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานีที่อยู่กลางๆนะครับของภาคใต้อันนี้ก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างจะสูงนะครับนอกนั้นก็ไม่ถึงนะครับ33จนถึง36องศาเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ต่อไปค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
1: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้ครับฝนนะครับภาพรวมก็ประมาณ 40% นะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36นะครับคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับคลื่นลมก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนักส่วนถ้าเป็นในข้อมูลการตรวจวัดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานมีสูงสุด35เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็34นะครับก็ถือว่าสบายนะครับอากาศสบายอยู่แล้วก็ฝนมีพอประมาณนะครับไม่ได้ครอบคลุมจะมีฝนตกหนักครับที่สตูล73มิลลิเมตรครับฝนปานกลางกระบี่25มิลลิเมตรแล้วก็ตะกั่วป่าครับ15มิลลิเมตรครับ
0: ค่ะโอเคเหลือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
1: ครับกรุงเทพครับวันนี้ก็ประมาณ 40% นะครับคาดว่าฝนก็จะลดลงกว่าเมื่อวานนะครับแต่ก็ยังต้องระวังนะครับลมกระโชกแรงฝนตกหนักนะครับถึงแม้อากาศจะไม่ได้ร้อนมากแต่ถ้าเราเจอตัวฝนฟ้าคะนองที่มันกลุ่มใหญ่ๆนะครับอันนี้มันก็มีลมกระโชกแรงเหมือนกันนะครับ
0: ลมน่ากลัวมากๆค่ะ
1: ครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของข้อมูลตรวจกรุงเทพครับกรุงเทพเองมีฝนตกลงในหลายสถานีด้วยกันนะครับแต่ว่าไม่มีฝนตกหนักครับจะมีฝนมากสุดครับ 22.8 มิลลิเมตรที่สถานีดอนเมืองนะครับที่บางนาลงมาครับ 13.1 เท่านั้นนะครับไม่ได้แรงไม่ได้หนักไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าลมแรงอยู่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะมีศูนย์เศรษฐกิจครับ11มิลลิเมตรนะครับนอกนั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยครับประปรายในหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดกรุงเทพเมื่อวานนะครับก่อนที่ฝนจะมายังมีเวลาให้อุณหภูมิสูงอยู่นะครับก็คือ 38.5 องศาครับที่ศูนย์เศรษฐกิจครับที่ท่าเรือคลองเตยครับ 38.4 ครับบางนาก็ไม่แพ้กันครับ 37.5
0: ค่ะ
1: ปทุมธานี38ครับก็ถือว่าในกรุงเทพเองเมื่อวานอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับก่อนที่จะมีฝนเข้ามาครับ
0: ใช่ค่ะก็โดยรวมอย่างที่เราเห็นวันนี้ก็มีฝนทั่วแบบว่า
1: ทั่วครับทั่วทุกภาคจริงๆครับ
0: ทุกภาคเลย
1: ถ้าดูการกระจายตัวพื้นที่ที่ฝนน้อยสุดน่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าดูจากสถานีที่เราตรวจวัดมาได้ครับ
0: ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะมารับสายคุณผู้ฟังจากทางบ้านกันก่อนค่ะมารอเราอยู่แล้วนะคะ023839003 023839004ค่ะสายแรกคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีค่ะ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่าน
0: สวัสดีค่ะ
2: 081235 1593นานมาทีเมื่อคืนได้10มิลนะเมื่อคืนได้แต่ว่าวันที่1นี่ได้20มิล
0: ค่ะ
2: เดือนนี้2ครั้งแล้วนะเดี๋ยวพูดถึงว่าตอนนี้ก็ลมทางตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้อ่ะค่อนข้างแรงนะแต่ว่าพอบ่ายๆทางตะวันตกตั้งเป็นฉากสูงพอสมควรนะนี่มันเตือนสัญญาณอะไรเนี่ยจะมีฝนบ่ายค่ำต่อไปหรือยังมีฝนทางตะวันออกอยู่ขณะต่อไปเนี่ย
1: ฝนทางตะวันออกยังไม่หายนะครับตอนนี้ลมมันยังมีความแปรปรวนอยู่นะเนื่องจากว่าที่ตกเมื่อวานนะครับก็มีอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นที่ลงมาด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่7 8 9นะครับก็จะมีมวลอากาศเย็นที่ลงมาทำให้สภาพอากาศบ้านเราปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: จะถึงเพชรบุรีไหม
1: คาดว่าถึงครับถึงครับโดยเฉพาะตามแนวเขานะครับ
2: ครับ ถ้าหากก็มีลมตะวันออกช่วยแต่เพชรบุรีมาอยู่ต้นลมแต่เมื่อคืนนี้พี่น้องชาวจันจั่วหรือเชียงรายมาบอกว่าตกทุกวันเลยครับรัตดามาบอกแล้วแต่แล้วประมาณอีกสักไกลอีกสักไกลวันไม่รีบเป็นขนาดขนาดว่าลมตะวันตกบ่ายค่ำนี้ที่จะตั้งต่อไปนี้อาจจะมีอีกหลายวันไหมที่จะมา
1: ลมตะวันตกเนี่ยมันจะยังไม่ชัดนะครับก็เอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงลอยต่อวันนี้พรุ่งนี้ไปนะจะเป็นลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกหรือลมออกเฉียงใต้ที่จะเข้ามาทางชายฝั่งมากกว่านะครับส่วนลมตะวันตกเนี่ยอาจจะแทรกมาบ้างก็อาจจะเป็นสักวันที่9 10 11อะไรอาจจะมีพอเข้ามาได้บ้างครับ
2: ที่ว่ามีตัวการที่จะมากดมานี่นะมันจะมาพื้นดินหรือที่ว่าต่อไปเนี่ยมันมาพื้นดินหรือมันมาทางทะเลแล้วช้อนเข้าหาฝั่งครับ
1: ส่วนใหญ่ช้อนเข้ามาครับช้อนเข้ามามากกว่าครับ
2: แล้วเพชรบุรีจะมีคลื่นกระทบฝั่งไหมครับ
1: คลื่นลมพอมีครับถ้าเกิดว่ามีฝนฟ้าคะนองเข้าเนาะแต่ถ้าโดยทับรวมถ้าเกิดว่าเป็นลมอย่างเดียวมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับ
2: ครับเมื่อคืนก็ตีสองมันก็มีฟ้าลั่นไม่เคยลั่นมานานมนัดดานาเกลืออยู่เหนือเพชรบุรีเนี่ยมาหาผมโทรมาหาผมประจำจะมีไหมจะโดนไหมนาเกลือบางจะเก่งแม่กอง
1: ช่วงนี้ก็เอาผมขอเน้น7 7 8 9เนาะ7 8 9นะครับที่ฝนจะคอมีโอกาสเข้ามานะครับ
2: ครับแล้วกำนันแดงนี่ทำส่วนมะพร้าวก็อยากได้ฝนนะนะผู้ใหญ่ทวีก็อยู่มันมาผู้ใหญ่จัดทำสีก็โทรมาก็คุณเปาโคราชแล้วก็ใครมาเพชรบุรีก็ทลาทะแลบมาเช่นคงโคนเนี่ยนะมาแวะที่แม็กกิ้งไรข้างขวางเขาฟังอยู่แฟนคลับคนนี้ถึงมันจะป่วยติดป่วยก็ยังฟังคืนนี้อยู
0: ่
2: เอาละแฟนคลับขอให้มีโชคดีนะผมก็77แล้วแต่ว่าออแอร์แย่แล้วนะปีนี้นะคิดถึงทุกคนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสายต่อมาค่ะคุณฟ้าใสจากบ้านโพค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณฟ้าใสนะคะ
3: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้
3: อ๋อวันนี้จะมารายงานว่าจะมีลมหายใจอยู่ครับผม
0: สภาพอากาศเป็นยังไงคะ
3: โอ้โหเมื่อวานบ้านโพเป็นคนมีบุญครับได้ทั้งรอบบ่ายรอบค่ำครับผม
1: คร
3: ับ แล้ววันนี้จะมีอีกไหมครับ
1: ครับวันนี้ก็ยังมีอีกครับในเรื่องฟ้าฝนคือภาคตะวันออกฝนการกระจายตัวดีครับแต่คาดว่าคงน้อยกว่าเมื่อวานนะน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่ายังมีโอกาสสูงที่จะตกได้ครับ
3: ครับผมอ่ะท้ายนี้มีข่าวดีจะบอกครับ
0: ค่ะ
3: งวดหน้าจะลืมซื้อตองเจ็ดนะครับ
0: ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณฟ้าสายบ้านโพค่ะและนี่ก็คือสายโทรศัพท์นะคะที่โทรมาสอบถามสภาพอากาศกับเรานะคะเดี๋ยวมาที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันก่อนวันนี้คอมเมนต์แบบถล่มทลายมากๆเลยคุณหนึ่งเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มีทั้งคนที่รอฝนบางคนก็บอกว่าไม่อยากได้ฝนนะคะเพราะว่าจะต้องทำกิจกรรมต่างๆเอามาดูคอมเมนต์แรกคุณสุรชัยนะคะถามว่าเชียงใหม่จะได้ฝนช่วงวันไหนครับ
1: ครับของเชียงใหม่ครับในวันนี้พรุ่งนี้นะครับ5 6 5เนี่ยจะมีฝนบ้างเนา
0: ะ
1: พอมีบ้างแต่ว่า6นะครับอาจจะ6 7น้อยหน่อยน้อยหน่อยนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีมันจะเป็น8 9 10นะครับก็คือเน้นตรงนี้นะครับ
0: ค่ะที่เชียงใหม่นะคะ คุณอโนพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้ค่ะสากเหล็กจังหวัดพิจิตรจะมีฝนอีกไหมคะพอดีจะตากมะม่วงกวนค่ะ
1: ฝนคือมันก็มีความเสี่ยงนะแต่ว่าถ้าเป็นวันนี้นะครับไปจนถึงประมาณวันที่6 7ตรงเนี้ยมันมีฝนแต่ว่ามันไม่ชุกมากแต่อย่าประมาทน
0: ะ
1: แต่ถ้าไปจนถึงวันที่8 9 10ตรงเนี้ยครับ8 9 10ตรงเนี้ยฝนเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุมพื้นที่เยอะครับ
0: ค่ะโอเคยังไงก็เรามาระวังกันด้วยนะคะคุณธีระบ้านแพ้วอากาศเย็นสบายเมื่อคืนลมแรงมากฝนไม่เยอะรายงานเข้ามานะคะคุณผมเป็นกรรมกรจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนอีกไหมครับ
1: ชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีฝนได้บ่อยนะครับมีเรื่อยๆนะครับแต่จะให้เทียบในสัปดาห์นี้วันที่5ที่6เนี่ยฝนจะยังไม่เยอะเท่าไหร
0: ่
1: นะครับก็จะไปเยอะ7 8 9นะครับแล้วก็10 11ถึงจะลดลงอีกครั้งหนึ่งครับ
0: คุณสมพิษสวีชุมพรมีเมฆมากตอนเช้าฝนตกจะมีฝนอีกไหมคะวันนี้
1: ครับในส่วนของชุมพรนะครับถ้าดูปัจจุบันเองเนี่ยมีฝนเข้ามาจากทางชายฝั่งแต่ว่าเมฆเนี่ยยังมีมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะครึ่งวันนะครับน่าจะมีฝนเข้ามาอยู่ครับ
0: ค่ะคุณหอมออูหมูเมื่อคืนตาคลีนครสวรรค์พายุแรงมากบ้านเรือนเสียหายเมื่อไหร่ลมแรงแบบนี้จะหมดสักที
1: ลมแรงอย่างนี้นะครับอาจจะต้องรออีกหน่อยนึงเพราะว่าช่วงนี้นะครับฤดูร้อนยังไม่หมดแล้วก็อุณหภูมิในช่วงกลางวันเนี่ยสูงอยู่ดังนั้นเวลาพวกตัวฟ้าคะนองมาอะไรเนี่ยมันยังแรงอยู่นะครับต้องให้มีฝนต่อเนื่องนะครับให้ฝนต่อเนื่องกว่านี้แล้วก็อุณหภูมิลดลงนะครับซึ่งเดี๋ยวขอเตือนนะครับว่าในช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนอาจจะพอๆไปสัก2วันนะครับแต่ก็ให้ระวังไว้ก่อนนะครับส่วนวันที่7 8 9ครับคาดว่าในแนวของภาคกลางด้านตะวันออกเนี่ยจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับวันที่7ก็ล้ำเข้ามาแล้วก็8 9ก็คุมเนาะนะครับ7 8 9เนี่ยขอให้ระวังกันด้วยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เตือนไว้เนาะคุณประทุมเช้านี้ชุมพรบ้านผมฝนตกแต่เช้าเลยครับ
1: ครับ
0: คุณนักรบสมุทรสาครจะเจอฝนแบบเมื่อคืนอีกไหมครับ